มารินสากุมารันตากาบาลกียาเอเกเบลีดิอาริกบากันติอาริบุลันยาวบาตุกาจิตเตดานิยาเอปากิอาริมันติบารปียาเอมโน

สวัสดิ์วายอาการวายนี่มาเดะอมาเอนี่เดะไอ้ลักกี้มันเองรายาจักโกอินาเอเดจิงาเองาสวะกุปุลาเอนางาสวะกุจะดีงาโอเดAku singae ngae bulae uji pagi la tua akadireh